สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องชิคาราทาโร่หรือทาโร่เจ้าพลังดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโดนัทจักเต้นไดโอหรือเป็นอะไรไปเหรอโดยโอคามูระยาสุยุกิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องชิคาระทาโร่หรือทาโร่เจ้าพลังเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: ั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าอาศัยอยู่กันตามลำพังสองคนผัวเมียไม่มีลูกสักคนเดียวสองคนผัวเมียไม่เคยอาบน้ำกันเลยจนขี้ใครพอกพูนหนาเตอะเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งสองคนวันหนึ่งสองผัวเมียผู้เฒ่าปรึกษากันว่า
1: เราสองคนแก่เฒ่าปูนี้ไม่มีลูกสักคนมีแต่ขี้ใครอย่างเดียวเราเอามาปั้นเป็นตุ๊กตากันดีไหม
0: คิดได้ดังนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปั้นตุ๊กตาเด็กทารกขึ้นมาและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ตุ๊กตาขี้ใครตัวนั้นขยับหน้าขยับตัวกลายเป็นเด็กทารกไปจริงๆพ่อเฒ่าแม่เฒ่ายินดียิ่งนักเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูทารกตัวน้อยเด็กน้อยกินจุมากจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยอายุ15ร่างกายแข็งแรงบึกบึนทรงพลังพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจึงตั้งชื่อเจ้าหนุ่มว่าชิกระทาโร่วันหนึ่งชิกระทาโร่เอ่ยขึ้นว่าน
1: ี่เนี่ยตาข้าอยากออกเดินทางไปประลองกำลังแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตาทำกระบองเหล็กอันใหญ่ๆให้ข้าสักอันหนึ่งสิ
0: พ่อเฒ่าได้ฟังดังนั้นจึงไปขอให้ช่างหลอมเหล็กทำกระบองเหล็กอันใหญ่ให้อันหนึ่งและพอได้มาชิกระทาโร่ก็ควงกระบองเหล็กอันใหญ่แหวกอากาศดังเควี้ยวเควี้ยวแล้วก็ออกเดินทางไปเดินมาได้พักหนึ่งชิกระทาโร่ก็พบกับชายคนหนึ่งแบกโบสถ์ใหญ่ไว้บนหัวกำลังเดินมาโบสถ์ใหญ่เกะกะนักพอชิกระทาโร่เอากระบองเหล็กกระทุ้งเข้านิดเดียวมันก็หลุดลงมาจากหัวของนายคนนั้นแล้วก็แตกออกเป็นเสียงๆนั่นโกรธจัดตวาดว่า
1: แกรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครข้าคือมิโดทาโร่เจ้าพลังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะ
0: ชิกระทาโร่ได้ฟังก็ร้องท้าไปว่า
1: ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมาประลองกำลังกันหน่อยละ
0: ทั้งสองกระโจนเข้าปล้ำกันชิกระทาโร่จับมิโดทาโร่เหวี่ยงออกไปไกลไปติดอยู่ที่กิ่งสนสูงลิ่วมิโดทาโร่ตะโกนลั่น
1: โอ้ยช่วยข้าด้วยถ้าช่วยข้าข้าจะยอมเป็นบริวารของเจ้า
0: ชิกระทาโร่จึงถอนต้นสนขึ้นมาทั้งต้น

0: ทั้งสองชิคาระทาโร่ปล่อยให้มิโดทาโร่กับอิชิโกทาโร่ปล้ำกันก่อนแต่ก็ไม่มีใครเอาชนะใครได้ชิคาระทาโร่จึงปราดเข้าไปจับตัวอิชิโกทาโร่เวียงออกไปสุดแรงร่างของอิชิโกทาโร่หมุนขวางแล้วก็หัวทิ่มลงไปติดอยู่ในโขดหินชิคาระทาโร่ตรงเข้าไปช่วยแล้วก็ได้บริวารเพิ่มขึ้นอีกคนนึงแล้วทั้งสามก็ออกเดินทางต่อไปเจ้าพลังทั้งสามเดินมาได้พักใหญ่ก็มาถึงเมืองหนึ่งเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่เห็นมีคนสักคนเดียวทั้งสามเดินไปถึงหน้าบ้านเศรษฐีก็พบกับหญิงสาวคนนึงนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวชิคาระทาโร่จึงถามว่า
1: เจ้าเป็นอะไรร้องไห้ทำไม
0: สาวน้อยร้องไห้พรางบอกว่ามีปีศาจตนหนึ่งมันมาจับคนที่เมืองนี้กินน่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่ข้าจะถูกพาตัวไปให้มันกินเจ้าพรางได้ยินก็บอกว่า
1: เจ้าไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะปราบเจ้าปีศาจตนนี้เอง
0: แล้วเจ้าพลังทั้งสามก็เฝ้าคอยการมาของปีศาจตนนั้นพอถึงกลางดึกเจ้าพลังทั้งสามก็ได้ยินเสียงประหลาดและแล้วปีศาจร่างใหญ่มหึมาก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าปีศาจตรงเข้ามาที่มิโดทาโร่เป็นคนแรกแล้วก็อ้าปากกว้างเอานิ้วคีบมิโดทาโร่ใส่ปากกลืนเอื้อกลงไปอย่างง่ายดาย
1: คราวนี้ถึงตาข้าละ
0: อิชิโกทาโร่ร้องรั่นแต่พอกระโจนเข้าใส่เจ้าปีศาจก็คีบอิชิโกทาโร่เข้าปากกลืนเข้าไปอีกคนนึง
1: ข้าเป็นคนสุดท้ายที่จะสู้กับเจ้าเข้ามาเลยเจ้าปีศาจ
0: ชิคาระทาโร่ร้องท้าขวงกระบองเหล็กแบกอากาศดังเคี้ยวๆแล้วก็พุ่งตัวเข้าใส่เจ้าปีศาจจับกระบองเหล็กได้ก็จับมันงอซะอย่างง่ายดายชิคาระทาโร่โกรธเกรี้ยวโหมตัวเข้าปล้ำกับเจ้าปีศาจแล้วก็พิชิตเจ้าปีศาจล้มคลืนลงไปในไม่ช้ามิโดทาโร่กับอิชิโกทาโร่กระเด็นออกมาจากจมูกของเจ้าปีศาจชาวเมืองดีใจกันยกใหญ่เศรษฐียกลูกสาวให้ชิคาระทาโร่และก็ยกลูกสาวคนอื่นๆให้มิโดทาโร่และอิชิโกทาโร่ด้วยชิคาระทาโร่ไปรับพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามาอยู่ด้วยและทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องราวของชิคาระทาโร่ก็จบลงด้วยความสุขเพียงเท่านี้ค่ะ

0: สนุกดีนะครับเอาไปเล่าให้พวกเด็กๆฟังเนี่ยต้องสนุกกันแน่เพราะปกติก็ชอบเรื่องของเจ้าพลังกันอยู่แล้ว
1: แต่ที่ว่าเกิดจากขี้ใครของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนี่ยก็แปลกมากอยู่นะคะเอาขี้ใครมาปั้นได้ชกรัทโรหนูน้อยเจ้าพลังขึ้นมาคนนึงเท่ากับว่าเป็นพลังขี้ใครโดยแท้เลยล่ะค่ะกล่าวกันว่าชกรัทโรนี้นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านในแถบจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะบริเวณนั้นมีทัศนียภาพงดงามประวัติศาสตร์เก่าแก่และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะ
0: อิวาเตะนี้ก็เป็นที่ตั้งของมรดกโลกนะครับฮิราอิซึมิซึ่งประกอบด้วยวัดพุทธศาสนาแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมเป็นศูนย์กลางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในศตวรรษที่12ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นและการผสมผสานของศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติครับ
1: นอกจากนั้นนะคะอิวาเตะยังมีงานเทศกาลพื้นบ้านที่อลังการในแต่ละฤดูกาลค่ะที่ยิ่งใหญ่มากคืองานเทศกาลโมริ

0: กะซันซะโอโดริในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นการเต้นรำกลองค่ะที่มีผู้เข้าร่วมเป็นหมื่นๆคนได้ชื่อว่าเป็นขบวนกลองใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับแล้วก็ยังมีเทศกาลนัมบุซูโม่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันซูโม่พื้นบ้านซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานสมกับเป็นถิ่นของจิคาราทาโร่หรือว่าทาโร่เจ้าพลังคนนี้ครับ
0: อิวาเตะเป็นจังหวัดใหญ่ค่ะมีทั้งภูเขาและทะเลจึงมีผลผลิตมากมายที่มีชื่อเสียงก็คือข้าวก็เรื่องลือกันเรื่องความอร่อยนะคะเนื้อวัวอิวาเตะกิวคุณภาพสูงลายหินอ่อนน่ารับประทานมากผลไม้ก็อุดมสมบูรณ์ค่ะมีทั้งแอปเปิ้ลองุ่นและบลูเบอรี่คุยมาถึงเรื่องรับประทานแล้วคุณชรัตน่าจะมีของอร่อยมาแนะนำนะคะ
1: แน่นอนครับสำหรับเนื้อวัวนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับนอกจากแนะนำให้หาโอกาสมาลิ้มรสให้ได้แต่ว่าที่จะพูดถึงนี้ก็คืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเรียกได้ว่าใครผ่านมาจะต้องลองรับประทานกันทั้งนั้นครับ
0: ซึ่งก็คือวังโกโซบะ
1: ใช่แล้วล่ะครับโซบะที่เสิร์ฟเป็นเส้นโซบะนะครับที่ทำจากแป้งบักวีตซื้อหรือที่เรียกว่าแป้งโซบะนะครับโดยเขาจะใส่ถ้วยพร้อมน้ำซุปเนี่ยมาให้พอดีคำพอกินหมดนะครับก็จะเติมลงมาให้อีกคำหนึ่งในถ้วยเดียวกันนั่นแหละครับก็กินกันทีละคำทีละคำนะครับเรื่อยไปจนกว่าจะอิ่มครับ
0: เป็นการกินที่สนุกมากค่ะคนกินกับคนเติมนี่ได้จังหวะคล้องจองกันสนุกสนานทีเดียวล่ะค่ะสำหรับอาหารทะเลคนที่ชอบอุนิหรือหอยเม่นก็เชิญมากันได้เลยค่ะซันดิคืออุนิอุดมสมบูรณ์มากมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเส้นโนไนฟุหรือมีดพันเล่มโดยสกาโมโตะริวิจิขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นNHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 国際放送ラジオ日本です東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องอุริโกฮิเมะหรือเจ้าหญิงอุริโกดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุบิเทงกุหรือปลาผีเสื้อกลางคืนโดยอาโอบะอิจิโกะขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิวานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิวานาชิวันนี้ขอเสนอเรื่องอุริโกฮิเมะหรือเจ้าหญิงอุริโกซึ่งเป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังมานานในจังหวัดนางาโนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนวันหนึ่งตาขึ้นไปเก็บฟืนบนภูเขาส่วนยายก็ไปซักผ้าที่แม่น้ำและขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นยายก็เห็นแตงผลใหญ่ลอยตามน้ำมายายเก็บผลแตงขึ้นมาจากน้ำด้วยความดีใจพลางบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวล่ะพอตากลับลงมาจากเขาเราก็จะได้กินแตงลูกนี้กันตาแบกแตงผลใหญ่ยักษ์กลับบ้านพอดีกับที่ตาก็กลับลงมาจากภูเขาตายายรีบหามีดมาหั่นแตงโดยเร็วทันใดนั้นเองผลแตงก็ปริออกเป็นสองส่วนและเด็กผู้หญิงตัวเล็กจิ๋วน่ารักน่าเอ็นดูก็เยี่ยมหน้าออกมาจากผลแตงตายายซึ่งไม่มีลูกจึงปลาบปลื้มยินดีเป็นที่สุดยายเอ่ยขึ้นว่าตาหนูน้อยคนนี้เกิดจากผลแตงเราตั้งชื่อให้ว่าเจ้าหญิงอุริโกะหรือเจ้าหญิงแตงก็แล้วกันนะตาจากนั้นสองตายายก็เลี้ยงดูฟูมฟักหนูน้อยด้วยความรักและห่วงใยเรื่อยมาหลายปีผ่านไปเจ้าหญิงอุริโกะเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตางดงามความงามของเจ้าหญิงอุริโกะโด่งดังไปถึงหูของเจ้าครองนครแล้วก็เป็นที่ตกลงกันว่าหญิงสาวจะต้องเป็นเจ้าสาวของเจ้าครองนครสองตายายจึงเข้าเมืองไปซื้อชุดวิวาห์ให้เจ้าหญิงอุริโกะก่อนออกไปตาสั่งว่า
2: เจ้าหญิงอุริโกะปิดประตูบ้านให้แน่นหนานะแล้วก็เฝ้าบ้านให้ดีด้วยถ้าปีศาจอามาโนจักุลงมาจากภูเขามาเคาะประตูให้เปิดอย่าเปิดเป็นอันขาดนะ
1: ว่าแล้วสองตายายก็ออกจากบ้านไปซื้อของในเมืองเจ้าปีศาจอามาโนจักคุเฝ้ามองลงมาจากบนภูเขาและพอเห็นว่าสองตายายออกไปแล้วมันก็ลงมา
2: เจ้าหญิงอุริโกะอยู่ไหมเปิดประตูให้หน่อยสิ
1: เปิดไม่ได้ตายายกำชับนักหนาว่าห้ามเปิดประตูให้ใครทั้งนั้น
2: ถ้างั้นแง้มประตูนิดนึงสิพอให้ข้าเอานิ้วเข้าไปได้ก็ยังดี
1: เจ้าหญิงอุริโกะคิดว่าแค่นั้นนะไม่น่าจะเป็นไรหรอกนะแล้วก็แง้มประตูนิดนึง
2: เจ้าหญิงอุริโกะเปิดอีกนิดนึงเถอะนะให้ข้าเอามือเข้าไปได้ก็พอ
1: เจ้าหญิงอุริโกะจึงเปิดประตูกว้างอีกนิดพอที่ปีศาจจะยื่นมือเข้ามาได้เท่านั้นไม่พอเจ้าปีศาจบอกอีกว่า
2: เจ้าหญิงอุริโกะช่วยเปิดอีกนิดนึงเถอะนะพอให้ข้าก้าวเท้าเข้าไปได้
1: แต่ถ้าเปิดประตูกว้างขนาดนั้นนะฉันก็โดนตากับยายดุนะสิ
2: ก็แค่เท้าเองนะข้าสัญญาว่าจะไม่เข้าไปข้างในหรอกแค่นี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าหญิงอุริโกะจึงเปิดประตูให้กว้างพอที่เจ้าปีศาจจะก้าวเท้าเข้ามาได้
0: โอ้ยเท้าอย่างเดียวอ่ะไม่พอหรอกเปิดประตูอีกนิดนึงนะพอให้ข้าเอาหัวเข้าไปได้หน่อยเถอะ
1: ไม่ได้ถ้าเปิดกว้างขนาดนั้นตากับยายก็ต้องดูฉันแน
0: ่ๆก็แค่หัวของข้าเองนะจะเป็นอะไรไปได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะเจ้าหญิง
1: เจ้าหญิงอุริโกยอมเปิดประตูกว้างอีกนิดนึงพอที่เจ้าปีศาจจะเอาหัวเข้ามาได้ทันใดนั้นเองเจ้าปีศาจก็กระโจนเข้ามาในบ้านดึงชุดสวยที่เจ้าหญิงอุริโกสวมใส่อยู่ทิ้งไปแล้วก็เอาเสื้อผ้าขาดวิ่นที่มันใส่มาเปลี่ยนให้เจ้าหญิงสวมใส่แล้วก็ลากตัวเจ้าหญิงอุริโกออกจากบ้านเอาไปผูกไว้กับต้นไม้บนภูเขาหลังบ้านเจ้าปีศาจอามาโนจักคุปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอุริโกอยู่ในบ้านรอตายายกลับมา
2: เจ้าหญิงอุริโกตายายกลับมาแล้วนะ
1: สองตายายร้องเรียกใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เอะใจสักนิดเลยว่าเจ้าหญิงอุริโกที่เห็นอยู่นั้นคือเจ้าปีศาจที่ปลอมตัวคอยอยู่วันต่อมาเจ้าครองนครนั่งเกี้ยวมารับเจ้าหญิงอุริโกสองตายายแต่งชุดสวยให้ปีศาจอามาโนจักกุที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอุริโกแล้วก็ส่งขึ้นเกี้ยวขณะที่เกี้ยวถูกหามผ่านภูเขาหลังบ้านก็มีเสียงดังมาจากต้นไม้ว่าปีศาจอามาโนจักกุนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าหญิงอุริโกเจ้าครองนครได้ยินก็รำพึงอยู่ในใจว่านกที่ร้องอยู่บนนั้นน่ะนกอะไรนะแปลกจังแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกปีศาจอามาโนจักคุนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าหญิงอุริโกจะไปไหนก็ไม่รู้และแล้วเจ้าครองนครก็มองไปเห็นเจ้าหญิงอุริโกที่ถูกผูกไว้กับต้นไม้เจ้าเมืองรีบเข้าไปช่วยเจ้าหญิงอุริโกพามาที่เกี้ยวแล้วร้องเข้าไปในนั้นว่า
0: แกตัวที่อยู่ในเกี้ยวของข้าน่ะต้องเป็นปีศาจอามาโนจักกุแน่ๆ
1: และทันทีที่เจ้าครองนครเปิดประตูเกี้ยวออกเจ้าปีศาจก็วิ่งหนีสุดชีวิตส่วนเจ้าหญิงอุริโกนั้นก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นชุดแสนสวยขึ้นเกี้ยวไปและก็ได้แต่งงานกับเจ้าครองนครไร้ภัยอันตรายทั้งปวง

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับนิทานเรื่องเจ้าหญิงอูริโกะผมว่าช่วงที่ลุ้นที่สุดก็คือตอนที่ปีศาจขอให้เปิดประตูทีละนิดนะครับ
1: ค่ะก็ลุ้นจนอยากตะโกนบอกเลยค่ะว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเริ่มจากขอแค่ยื่นนิ้วเข้าไปแล้วก็มือแล้วก็เท้าสุดท้ายก็หัวฟังแล้วคุ้นๆนะคะเหมือนกลลวงของพวกมิจฉาชีพสมัยนี้เลยค่ะ
0: จริงครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยเก่าแก่มากนะครับแต่มุกขอทีละนิดแล้วก็เพิ่มขึ้นไปทีละหน่อยแบบนี้เนี่ยยังใช้ได้ผลมาจนถึงทุกวันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ได้เลยครับ
1: ส่วนเจ้าปีศาจอมานุจักขุนี้ชื่อของมันยังมีใช้ในภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับทุกวันนี้คำว่าอมาโนจักขุใช้เรียกคนที่ชอบทำตรงข้ามกับใจตัวเองนะครับอย่างเช่นชวนไปเที่ยวก็บอกว่าไม่ไปแต่พอไม่ชวนก็น้อยใจคนประเภทแบบนี้แหละครับ
1: ค่ะนึกหน้าออกเลยล่ะค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือเด็กที่เกิดจากผลไม้ในนิทานญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะโมโมทาโร่เกิดจากลูกท้อเจ้าหญิงคางุยะก็เกิดจากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เจ้าหญิงอุริโกเกิดจากผลแตง
0: ครับวีรบุรุษของญี่ปุ่นนี่มาจากแผงผักผลไม้กันหมดเลยนะครับส่วนแตงในเรื่องนี้ก็คือมะคุวาอุริเป็นแตงหวานพันธุ์เก่าแก่ของญี่ปุ่นเป็นผลไม้ประจำหน้าร้อนครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ยังเล่ากันในหลายภูมิภาคด้วยนะคะบางสำนวนเนี่ยตอนจบดุเดือดกว่านี้มากอย่างเช่นเจ้าหญิงอุริโกไม่รอดค่ะและปีศาจก็ถูกลงโทษถึงชีวิตจนเลือดของมันเนี่ยทำให้ต้นข้าวฟ่างกลายเป็นสีแดงมาจนทุกวันนี้ค่ะ
0: ครับฟังแล้วก็เสียวสันหลังเลยนะครับดีนะครับที่สำนวนที่เราเล่ากันในวันนี้จบลงอย่างสวยงามครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงส่งท้ายกันสักเพลงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโทคิโนมุโกเดะหรืออีกฟากหนึ่งของการเวลาโดยซากาโมโตะชินทาโร่ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo